0: ใจคอยจำลองนิพพานสรรคารวิญญาณบูร
1: ณ์ล้ออติวาร์คเลกินเนอร์เลียไอโก้เฟร์บิจุลิกบอบจัลิซาเอ้คันชีจ้าด้าพอสกัยเรบิจุลิกบอบเลไรซา
2: แอดดี้ชิ้นโก้ชิ้นกินเนอร์ก็สรีสักนู้รามโรออริจินัลบิจุลิกาสามันฮารุคินนูปอรินิตาจ้าไปเที่ยงบัตรเลี้ยงบ้า